นะอ่ายังจะมีชาโจเวชฟ้าจานแล้วในยาวตัวลูกชิมาวาลูมิโนจะนอนจ้าแล้วในจุลัยลิมาตัวลูกชิมาวาลูมิโนจะจ้าในจุลัยลิมายาจ้าลิมายาฝ่ามุจโฟเลอองนางจ้าโจจ้าลูกฟ้าฟ้าโมยาจะโอ้ยจ้าโมอีเลนิฟุยาโจโจนักยายาในจุลาตัดจุเอลฟันจ้าลูกฟ้ายาฟันจ้าลูกฟ้าจูนายโยมันโจมาจูอาฟายาองะฟ้าเบียอนายาอีลาอวยจ้าโมยาโมเลจูลฟังจ้าโจปอร์คลาเมมิเชฟุยามาอุมาจินามาเลฟานาวยาจะโอรัวมาจูอาฟายาองะยาวาฟุเลอาวินโนมาโจเลอุปวาเลจูอิโยมาเต้าเจียเลอาวินโนเลอุปวาเลจูจูจอนูเลอองะฟาเปอองะฟังอาโซโลยาอิเลใจมีเลเนียยาโอเลโปโอเลโปอานาเนียฟาเปอโอโยเลโปอาจายาวเลอสุซาฟาเปอองะจะจ้าไลฟุยจูอามาจาเดฟุยเลอองะเลเฟสทรียาโอเลฟาไวอามาเต้าเจียยาอายาโลจ้าโจยไว้ใจมีไฟงาจ้ามาโซไฟงาจ้าเลวลังอ่ะยอยโลตัดเจียอุมาเมียจุดปุ่ยไว้ใจมีเลนไอจุดต้นวัวเลฟยองอ่ะปะอียาเลจัวอ่ะไอโอเลเมียจุดปุ่ยยาเอเลเซซินนัตเจียวะวินนามาฟัดมาจัลไลน่าไม่เลวิงอ่ะโอเลฟยองอ่ะปะอียาเลจัวโอเมียนาวาโลอียาไม่เปอร์เฟคจ้าไม่เลลัวไม่เลลัวอัฟเฟจ้าสังอ่ะจ้ารวยยาเลนเลวเลอาจ้านู่จ้าโจยไว้ใจมีเลนไอยาไออามุอียาจ้าโจวะจ้าโจยไว้ใจมิเลนเนอร์วัลโลอีไอเปอร์เฟตาเอฟยาใหญ่เลยใจมิเลนเนอร์อะมูอีอาลาจ้าโจอายาอะเฟียใหญ่จะโจนัวเลอองะอยู่มาเจ้าจีไออาโอเจ้าวอลฟังอาโซโลเลเนย์อิเลใจมิเลนเนอร์เลว้าโออเมริกาอย่ามิเซโวอิเลมาโลโออิรันอะโอเลเจ้าวอลเลน่าฟาเปียเซซิโอเซเมียนาเจเจยาจูบูอาเนียไอโอเลเมนจะเป็นไอเลจัวโอเลจะโจนูโอเลทุสิเลเนย์อะเยเรมีฟาสฟูมาริวาโอเลน่าโลจะโอโจไอเลมาจังโอเลเจ้าวันนี้ฟังง่ายเลยตัวเลยจะมาล้อเลยประเทศในอเมริกาทรัมป์งักเกฟายล์ลงฟินังงั้นล้ออีเลลลังอีเลนี้ไม่ได้ฟังง่ายเลยตัวเลยจะมาล้อทรัมป์อะไรไฟไม่จ่าจูโซเลยแรงงานก็มาล้อฟังโมลุงแรงงานก็มาล้อแรงอ่ะเลยฟังง่ายเลยตัวทรัมป์เป็นอะไรฟังง่ายเลยตัวเลยจะมาล้อในยุทรัมป์วันเลวังเอาที่เลยจะมาล้อไม่ได้ฟังง่ายเลยจังจ้าเอาไฟลังสปีชิโออีอเมริกาไอ้เลยไอ้ยังอาวิเอเซเลียงเงินุเลปูลุไอ้จ้าฟังง่ายเลยจัวทรัมป์อีใจมีในอีวัชชัยไอ้ฟังจ้าไอ้ยังไอ้เสียมาลามโม่เลยฟิองปะไอ้เลยจัวมาเมื่อจุดปุ่นเลยใจมีเลยในไอ้เอาเลยองฟังอาโซโลเอจอยอมาตาเรียเลยเฟสทรีไอ้เลยปูเลยสุสานไอ้เสียเอาไว้ไอ้ยังว่าไอ้ลุงเลยเฟซบุ๊กเพจมาจัวฟังไอ้องไอ้ยังงั้นฟังเจนจาริงงั้นฟังมิเชฟุยไอ้เลยจีน่าฟังไอ้องไอ้ยังฟังมัวงั้นฟังโออิงาโอเลลาเฟซบุ๊กเลงาเอเจมาวายลาอวโซเซไทมีโซเซไทมีมาโซเซอาโซเปอร์ฟีอาวายตุตงโอเลอาองาเลเนียมาจาอุจิอายอมเมอตุตุปุโลจาโอโจมาเมียโอตุตุปุเลไทมีเนอิตุตงโอเลฟิองปาอีอาเลจัวยาตาตัวฟ้าโซโลโซโลอาจัวอีลาอีอาเลอีเลลัวโอลัวอีวาลัวโอตุลเซฟูลุโออิงาโลปุ่ยเปียไอเลจาวอลอนาโจลัวเลลาโลลังอีโลตุตงอุมาเลฟิองปาอีอาเลจัวอายาไอเลเชเมโฟลาโลเลลาเลเนียอุมาณจะเป็นอุมาเลกาเลนาอาเลจัวลานาฟัวฟังไอเลลาโลลังอีโลตุตงอุมาเลฟิองปาอีอาเลจัวไอเปจัยยาไอเลนิเชนาเจ้าวิงไอจ้าโจอิเมอเลอาตุตุปุอายาไอจ้าโจโอเลอองเลนาฟาเปียไอเฟียเอาไว้ยาฟังชุดใจเลย Facebook page จะมาจู่ว่าฟังยาองะยาอิลุงะโอเลล่า Facebook page ลุงโอเลล่า Messenger ยาอิงะเอเจมาไว้ยาเลอจวงะโอเลอาองะเลเนียยาในจุฬาโอเลฟยาฟียาจะตัดจบไปเสียยาเอเจลุยลุยมาชีวะมาใหญ่ยาอิเลเนโวอิจุฬาโอเลฟยาฟี